0: ที่เขาแม่งเง
1: ินไง
0: Quickly, lads. Peace and refusal.
1: Ten seconds.